และหนีไปนอนอยู่บ้านใครบ้านใครพี่กลับมาจากซาอุนี่น้องตุ๊ละไปนอนที่

นอนคอยและหิวมาจากซาอุจะหอมแก้มตุสักกะหน่อยและเจ้าก็หาอายไปจ้อยทิ้งให้พี่คอยหวังเวงหวังเวงเห็นว่าวลอยเวียนวก